มัวใจระวังบ่รอคนโกระวังบ่รอพี่คนโกว้ายนางเอ้ยอายเว้าน้ำจนวิงแล้วก็มีแต่ยิ้มกับหัวเจ้าโดดเลยบ่ปากน้ำพี่จักเทื่อเอาเขาน้องฮอดตาโตแล้วบ่เบิ่งดูลาบัดนี้หาเขาบ่น้ำตัว